พังปีนังโลมานังเอปีนังโลมานังเอเสรูบีเจงสังสนเสยีเซงหังสีเบโลนังสังหันสาเรอาบังเกษรบันตากังยังตาอีกนังพริยัมสิโลเรเอ็งสิรยันโดรมีปาเด่นกลัง

不爱不算恩，但恨杀的阿潘，恨杀的阿邦，他不算丁顿胖，更是阿幺郎帮米里铺当，推拉萨提安。是哟郎能动胖，哟郎勒动当。地刚是阿哟郎，金丁吉罗囊。耶稣人吉郎郎，阿三八九当。是金丁昂的羊，金丁勒罗当。地安沙勒阿邦，沙勒丁喊一郎。沙勒亚吉瑞郎，里面巴心郎，蒙吉เอ็ดบอยพารันติงพังมนจีรนังปาสังสีเซรูบีเจงสังสนเซกีปังยังไม่เอเซรูบีเจงสังสนเซกีปังยังอาสันปายุตังสิอันสาเรอาบังรีเมปาสิมกลางสันตังโปมารังตีโบเดอาพันเอปีปายิรดัมพังรีเมจีเดงพังเอสันตังโปมารังกินยนปาลิงกลางอากินยนเมทังเอสันตังโปมารังจิตตมภูดังเอจิ

ยังสีอามาจอรอาพันริมบุรีน้อยนังเออามาจอรอาบังรีเมปาสิมกลางเซรูบีเจงสัง

พังสันตังโปมารังตาดีหินจีเด้งพังเอเสรูบีเจงสังสีอิมโปมารังตาสิรโกจีโลดัมเอสิรโกจีโลดัมสิริมบุเอจงปาดปากลองดัมสิริมบุรีเทรกลังโมโสปิรบีกังตังโสการบีอาจังโบรอนอาเซงหังมันเป็งเลนังยันเตปาจีโลปนนังเอโบรอนอาหูตานเสรูบีเจงสังจอมรีเลงอาพันเอริมบุรีเทรกลัง

0: ล้านสุเสจะประเทศกลางตุงล้านสุเสส่วนล้อปับลิกตุมในล่องวางแต่เปียแห่ดูดูมาติดดีซีเอ็มเวทนี่แค่ห้าอัปรังเป็นได้ดีซีเอ็มเวทเปียดีซีเอ็มเวทล้ออารุนนบังแกดีซีเอ็มอัปเอ็มตัวเอ็มเวทล้อมัดลงตะลงลูเปียแห่มันเนี่ยกิสุมันตุมดูดูมาติดดีออดห้อยห้อยอีซีออดห้อยห้อยแห่อุลลาสุนจันบังนี่มาทัดเทมาสีเทคนนท์เทคเทนนนท์ตาออดเวทมานนบังอาศัพอุลลูอากูนี่บังละอันสุเสสิลาสวากรรมไม่จะประเทศกลางตุงเปียอันสุสิจะประเทศกังตุงล้อมุนิตุมมันเนี่ยดูอันเวียนมุนิตุแต่อุ่นที่นี่ลองเลวังเอเตปียาสนสิมาทัดดำรองลบียาแ
1: ห่ทั้งที่นั่งลีโมเป็นผู้บ่มนั่งลีสิโอโซสิตามีสกูลปัดุนเป็นเจทอนเจวันพอร์เอ็นโอมาทีและที่นั่งลีกุสลุสอบปอร์สิเปกิกิโรยโรย
0: นี่กิโรยเกออันเนี่ยลูกกับปอร์วีอัดับกิกุสนล้อสกูลเจทอนปอสุมาหันทิฟินเชปุนัยปิปอทิฟินปินิปอกิจิปอสุมาหันกิสิกละไฮปอปุลาเป็นสกูลเจทอนดุนละSchool je thonon po aku school pen ahot pen non long ke exam pinang ma sumar chinghong kok ti chinghong kok pe hem nang chile po hem chile po han an chitun po an chulin po amek pajang po amek pajang po ma ke kating class cha thanon bom mati kating class dam aponang le rok pong ke usuhan mek che pajang kang po kating class aponang le te kating class dam po kating class pen hem nang le poHem nang le pola pula ben an chutun ba ya po meyang lot po. An ke ni ke aju hodai ta bajini lo thurji. Aju bajini te elam klok bi lol an ne bajini thur po. La bajini yang bong ni ke di pak ni galte pak thom tang unang po. La 5 o'clock galte 5:30 an ke. Ala an tang un lo te maneng ke ako school je thon po la son lo daily routine lo ni ke la ke.
1: Ape bang ke kitchen ba la kang tip tang bi ko.
0: อ๋อล่ะส่วนลมันเนี่ยออร์ดานังเลโอลุปลุติเฮดีมันส่วนลออิงทิปอปอันนี้สิคือมันเนี่ยกางทิปล็อกลุกางทิปล็อกปอกางทิปทางบีโอปองเกล่ะอันนี้วังลุปอดุยบัจจิทุลปออันเกดิใกล้ตลาดลุรอยปออันเป็นส่วนลอสกูลปอรังเลติเอสมาร์ปอลติจิงอิงทางปอยาปอกดามทุลิปอส่วนยาลุอันนี้วังล่ะส่วนล
1: ตั้งแต่นั่งลีล่ะนอนกัดติงคลาสลงกี่ก่อนตากก็อันอ่ะพันสินั่งลีกี่ทันทันล่ะ
0: ก่อนตายนี่ก่อนตายนี่สิทันทัน3 o'clock to 5 o'clock อันอังเก้ 5 o'clock อันเป็นสุดที่พอกี่วันละพูดละเบนปะกูดักไปก็เฮาส์ต่อออเดอร์ดอกก็พออาหุ่นเป็นเก้ฮัลโหลนี่ตัวมาไปดูบังตาเวเดตปออังเก้ฮัลโหลตาดิวตี้ดอกก็มาทีดิวตี้ดอกก็ปออังเก้กี่ปุ่นดำปุ่นตันยี่สิดำนั่งก็ติดติดปอมันนี่ตัวมาในห้องนั่งก็ติดติดโลแล้วก็สมาร์ตมันแห่ห้องนั่งปอปุ่นปอยัดปุ่นละปุ่นละเบนปอ7 o'clock เฮมเล่ปอน่าจะเหรอหัดบัจจิเฮมเล่ปอหันอันชิตุนปอสมาร์เป็นจุปอกี่สมาร์หันตาอับไปเล่ส่วนล้อตาปอริท่านเทคเทสิตามีอารมณ์สุอินีดุนลุนเล่ปุ่นเตอสมาร์ตักรอยครีมติบางหันเกลาลุ
1: ตั้งแต่นางลีนอนรีดูการจูราละตัวมาพานลาเปย์รอยนิ่งแกงหางตัวมาพานนางลีท่านจิมาเปย์รอยเป็นอัลเล่กิเชลองอะไรอิลิกิเปย์รอยที่อัลเล่กิเชลองอีบาลัมบ้าง
0: เปย์กิรอยเป็นเกออนุตินตามาม่าเนียงแข้งตุมันอันปัจจินีล้อมันเนี่ยจงสิกับบอร์อีดูเนียงแข้งสิเวดดูปุโรตีมันเนี่ยอันนี้สิมาอันนี้สิเกมันเนี่ยอัลเล่ดูจีอันนี้สิมาอันนี้สิกลีมันเนี่ยเคทเคชาลีเนียงแข้งตุมปุโรตีนอนมาตามันเนี่ยอุทิอุนเปียเหนอนมาตาพลังอีเทคเปียลูเนี่ยกิจจินีอัตเองเกมันเนี่ยเนต้านนเฮ็ดจงลังอ่ะสนสิจะเทคลงลงมาติสีมาท่าเวดล้อกับบอร์อีบังดูนี่มาดูสิตาเนียงแข้งบังดูสิตาเมมันอาจจะดักคำแต่กิสุงเสียเวลุเฮดีสุงโลอาจจะดักคำแต่สุงโลสิทำไมลากิสุงังบงเป็นบอร์อีดุนังพ่อเฮบอร์อีดุนโลเตมอร์นี่สิมาร์นี่สิเกอหลังตุ่มตาอังสงอที่ดุนจีปสินีมาท่าดำเลยเฮ
1: ตั้งแต่นางลีเปย์เกอร์อย่างเงี้ยน้องนัดเกอออเดอร์ลาฮิตีกุลาระลงเป็นออเดอร์เกล่าเป็กก็เฮาส์เป็นอันชนหลังมาอากาเปรกกาเปรกกากุลาเป็นตาบูออเดอร์แอนดุนบอมลาพุซอน
0: อากาเปรกกาเปรกกุลาลงบังเกอแอนดุนดีเฮสิทำเมนอนส่วนชิชินีจะเทคตุมอันเกมันเนี่ยเนลงสินางออเดอร์ปอโฟนังคอลปอมันเนี่ยจงสีอากูฮัลล์นางออเดอร์บังตาอากูกับชินีฮัลล์ตุ่มตาชิชินีบอมาติดีฮัตุ่มตาชิชินีตุ่มฮัลล์ตุ่มตาโฟนัมเบอร์ชิปปอลาสุเกอร์อยบังเมเซนปุ่นละเต้ละบังชิปปอโอเนฮิมตาบังตาลาส่วนนางแอนทาบเตนีบังแอนดัมปูแอนดัมปออันปาร์เกอร์อยปิปูสนจัลลูเป็นเนฮิติกุลาลงบังเกลับไปก็เฮาส์จอลังนอนมาดเกนอนมาดเกไปก็เฮาส์ลงแคลมนอนล่ออันเกนอนส่วนโฮมเดลิเวอรี่เหบังอาเฮมส่วนนางวางท่าปุ่นเตดัมปูลานจอลังนอนมาดเก

0: านลตเตมิทังสะเลดุลาเกปังเร็งมูนังในโลลาเก
1: ละ
0: ลงหงปังเร็งสิกิเมโลลาเปนซีเฮมกะชูบุเจบังเกจอยเกจอยมุจลาเกนิงคานิสินิงคานฮินีบิอุนเอปุสิตาเมนิงคานิสิเวทเลนิบีจีปุสิตาเลเกนิงคานิสิจอกโลปุลเตลักกลาเป็นเงินนิงคานาลงหงปังเร็งปอดกะอัมมูลงเอ็ดโลอากูมูเนงปังเร่ง
1: เ
0: ลยแต่อากูอากูจิเพลงทุลิป
1: โ
0: ปลาสัวพันสิอินนิงกรรมธรรมมิเซนังจีจิปันนิงดิงนังจีอัลเลนิลาอันสุสีปัลลงนังจ
1: ีนั่นเลยคือพูดตามจีบังเกคลิมป้าเมลโลปุตเตอัลเลดู
0: อังคลิมป้าเมลโลปุตเตอัลเลดูลงห้องปังเร่งอัลเลดู
1: นั่นเลยคือท่านดามีปิกลอนีอาดุนชวาลามเทกีกัจจุจรลามเทเลจิธานิกเซนานีนั่นเลยอาจอนต้องเกจอร์มามาเตมิทังสีอาออกสิกิจอร์ลาสอนนาไซนังลิโกปุซอนเป็นสิกิเคลมลอนิ
0: ลาบังเกลาบังเกกินิโลอะลองฮองจูปังเร็งจูปังเร็งดุนเดดโลสิตาเมนิลิตุมแฮมอามุนิตเกจอร์ตะเทกเทมันเนกิจอร์จิตาไอเดียตาลานเทกเทอะปอสิงเกมันเนลาซอนรองอามุนิตตุมอาจอนเกนามยาซอนดูปุลุเตอาจอนจอร์เดดติติโลar jon nam bangave pulote anke akko e mane la poro bahur christmas january lason ko pia program do ma labang atum aphan than po nang tung lason program do te ni hem la long hong do la anki ji do ji punili bang than po anlote la su hutsi ni like ki pi dun dun lo
1: me piklo ni nang like than tangte ภาคกับปังเร่งเป็นอาการเปรกสายเคลมเจพานนางนิงอารูและสุนักมาธาดูมานี
0: มาธาดูกิดูสิตาเมลงหงจงสิกับปังเร่งลูปุลุตะกับเปรกพันเกมาธาสิตามาธาจงจง
1: กันละ
0: มันเนอุนเอกิอุนเอบินองมันเนลงหงจงสิจนปรีจนพอบักบาจนเก็บบักนิลิจูปังเร่งปุสิตาลงหงปอยซาสินีกับดอร์การเวกลองหงปอยซาละอันปะลองจีเป็นเองเกปุเลนิงมาท่าดำโลปุโลเตเบลเลกการบาร์เกคลมเทคเทโลเคลมเทคเทบินน้องโลละเก
1: กำลังโล
0: สนจารเลจ
1: นนเกกิริบอลัมเทโลนางลีลาบังโซภาคกับปังแรงเป็นแฮมตุนอิสิตากระเจเปรงอีอวาร์ไซดุปูนางลีรีดิโอคาจัวราตตุมาพานนางลีนิงกล้องเป็นทานิกจิมานี
0: ลากับปังเร่งอ่ะลิงหลัวลามบังเกนิลิจอนเก็บบักจอนิงคอยบักจองซีจูปังเร่งเทคโลเป็นเองเกล่าอาณาล่องห้องดูปุลุเตมันเนนิงกามาท่าเมเซนังป้อกลันนาตาเมเซนังจีกามาท่าตาเมเซนังจีอันเกฮัลลาจอนิงคอยล่องห้องดูลูปุลุเตดูรกนิงคันฮินีบีจีปุลุเตนิงคันฮินีอันจงห้องอันเอปุลุเตนิงคันนิซีบักอันลุเตลาจอนเก็บลงหงจอร์แดนเน
1: อะอัน
0: นี้ลาจอนเก็บเป็นกูอันนักฮัจจาร์ในลงป
1: ้
0: ออันเป็นเกล่าเกแฮมแฮมเปียตุ้มปุสิตาเมดอร์เดพูเพียนเวทป้อเกแฮมซัวตุ้มปุสิตาจิดอร์อิจิตป
1: ้อนั่
0: นโซลงหงปังเร่งเป็นอันตามันเนครอสดอร
1: ์
0: กับมาท่าบางเมเซนังยันตะ
1: เมปิกเมปิกลอนินังลีปินีลาดักอากาศวันนี้ดิพัวลงวางเป็นนังลีภาคปังเร่งอาศัยพุทธะเกตันอารามเทเกริดโอการจวราตตุมตาลาบังโซปินิชิฮุชิพุทธอารามเทนังการจุดนเป็นอารังลิตุมตาเคลมปอนปุปสินิงเทโลลาสีปินิเกอปอร์อารามดุกอปอนนีนิลิตุมกัจฉานังจิเกดุปิกละบอนสตาเมลาอปอร์ที่เฮกอังบองเป็นสตาเมลิตุมอสอนสอนอารามเทจิทันปอนลงโลนังลิสตาเมเฮโลวิงเป็นสอนสุริยคัมดุกอกเป็นสตาเมนังลิปินิลาดักนิลิตุมอากาศวันนี้ดิพูอาลองวังสีอปอร์นังกะจิปีปอสิตาเมนังลิพันสิตาเมจูโรโลลาเป็นลาบังโซไซเคเคลมลองสิตาเมสุริสุรีนังลิลองสิตาเมอานามบาลิเทเลอาฮิร์จูเมปัดโดนังนี้นังลิพันคาร์ดอมนังปาจิริกโล
0: คาร์ดอม
2: ลาปอนอปอร์นังตุมรองรูปอาจารย์เมกะลองเป็นภาคกับปังเร่งลำเทียบุตรักมานายฮันเซปีละเป็นหุ่นบังจันนันจัยรองเปียตมังบองจิฮุจิปุตังเลตุมอาริกลงตังโลลาเกอากาศปานีดิพู

0: อปอร่าลัมเดปอดเป็นอีตุมละปอนจิงกิจิท่านเป็นเลยอิงตอนปอนอีกองแล้วนะการดอมซะ
1: การดอม
2: lapon apona le tum pinya lam jer ala jai mega long pen nan tum karen nga che thor alam thya putha sarlong ki tok bi agm apdc la pen hot bang harmony bi tumang bong chhu chhe po dang tum ardrig long tang lo lucky akash pani diphu